0: มาช่วยทุกคนนะเดี๋ยวเราจะหาวิธีช่วยใจเย็นๆโอเคไหมโอเ
1: ค Rescuers say that 5 villagers stuck in a flooded cave in central Laos for more than a week have been found alive, but 2 others are still missing.

0: มาช่วยทุกคนนะเดี๋ยวเราจะหาวิธีช่วยใจเย็นๆโอเคไหมโอเคโอเค
1: And rescuers say that 5 villagers stuck in a flooded cave in central Laos for more than a week have been found alive, but 2 others are still missing.